มองลงไปในสะพาก็น่าอัศจรรย์ต่อเที่ยงกันดังเช้าราวมวยบางต่อเที่ยงถ่ากันมาทั้งเลยยังควันยังมามันเนกหวาสวยได้ลาบหยดแล้วไม่น้ำสำยัดรวยในว่าช่วยปากทองของประชาขานไม่ได้ทำงานขานไม่หยุดในที่สุดเรื่องขานนานนักมามันไม่มีอะไรดีที่ผ่านมาทุกเวลาต่อเที่ยง

หวังจะล่มรัฐบาลมานานจังเทวานังพินิจพิจารณามัวแต่แย่งเก้าอี้ไม่ได้พ้นประชาชน

ย้อนนั่งทุกอยากให้ลุ่มป่าเพิ่นกะซ้ำเหลือใจเด้หุ่นกะเป้ปลีอยู่บ่มีเขาอยู่ท้องสิน้องมีอยู่จังไหนฮีตนเด้นูลาคำแพงบ่มีพอมีแต่แม่ขอมอทนท้อพอบ่มีสองปีน้อลาพ่อไปฆ่าบ่คืนหลังไปวังๆตายยังบ่ได้ข่าว